มีเสียงผู้ร้ายได้ลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทกุ้ยหยือของประเทศจีนโดยขอให้หยุดการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อไทยจีนและได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลต่อรัฐบาลไทยและบริษัทกุ้ยหยือได้ชี้ชัดว่านายเฉียวเทียนหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยกับผู้ร้ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน

จากช่วงเวลาเกิดเหตุจนถึงตอนนี้ได้ล่วงเวลามา5ชั่วโมงแล้วและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวอนประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายและนายเฉียวเตียนขณะที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้หยีชัยนากำลังดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟเฟส3ได้เปิดประมูลโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟบีเขตอุตสาหกรรมและช่วงเวลาก่อนหน้า30นาทีคู่แข่งประมูลรายใหญ่คุณแมวประธานบริษัทแบงคอกโกลเด้นแฮนด์กรุ๊ปได้ถูกลอบยิงซึ่งผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นสายให้กับกลุ่มคนร้ายคือนายเฉียวเจียนทำให้กลุ่มบริษัทไม่พอใจและประท้วงหากพรุ่งนี้ก่อน9โมงเช้ายังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อาจส่งผลให้การก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนต้องหยุดชะงักทำให้เศรษฐกิจเสียหายเกิดผลกระทบทางลบต่อไทยและจีนล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าเบาะแสนายเฉียวเจียนผู้ต้องสงสัย

0: ボス。
1: Maria, the value of Shaojin is zero, so...
2: ท่านรัฐมนตรีครับคดีลักพาตัวและคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองคดีต่างก็เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับรางรถไฟนั่นซึ่งมันมีความซับซ้อนและก็อาจมีผลกระทบกับทั้งสองประเทศได้คือผมเกรงว่าผมอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับท่านท่านคงทราบดีนะครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็จะเกษียณอายุอยู่แล้ว
3: ต้องปิดคดีนี้ภายในสองวันจับกลุ่มมาสังหารช่วยตัวประกันให้ได
2: ้ครับท่าน
4: ท่านผู้การคะ
2: มีอะไร
4: ท่านผู้การคะพวกเราดักฟังทุกสายสนทนาของบริษัทหุยหยูกรุ๊ปเมื่อกี้นายเฉียวเจี้ยนโทรมาหาลูกน้องตอนนี้เขาอยู่ที่คลินิกใกล้ซูเลอร์ค่ะท่าน
2: รับทราบ
5: จอลุก
6: บอทไทยเหรอ
2: ใบละออกของแกฉันยังไม่อนุมัตินะ
5: ใบแล้วส่งไปส่งวันแล้วผมเตี้ยไปออสเตรเลียแก็บเสาตรงนี้คุณกาปงวะไม่อนุมัตินะขอหน้าเจฟ
2: ตอนนี้แกต้องไปตามหาเซียวเจี้ยนที่คลินิกให้ได้ซะก่อนเพราะเขาคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขคดีนี้
7: จับใบได้หรือยัง
5: สุนัขที่เป็นมนุษย์ฮะคุณจะชนสนามบินแล้วคดีนี้เกี่ยวกับพุ่น
7: คุณไม่ได้ฉันเลยไม่ใบฉันใบแล้วนะ
5: หัวหน้าเจฟพงกะฮะลิซ่าผู้ยิ่งทิ้งผมไปแล้วเนี่ย
6: เอาเลยเดี๋ยวจะส่งคลิปไปให้แกดู
5: อย่าได้หรอ
6: แกจะได้เข้าใจ
5: ไม่มีด่านเลยเงินว้าเดี๋ยวไม่ตัวแต่มาจ่าละมันมีแต่เรื่องวะฮัลโหลชาวเจียไม่ทางแล้วแบบนี
2: ้แต่หน้าของเขามันเป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะนี่ฟังนะเราไม่มีเวลาแล้วนะถ้าฉันจะปลดเกษียณอย่างสมศักดิ์ศรีได้แล้วก็งานนี้นะฉันคงต้องพึ่งแกแล้วล่ะ
5: คุณจะขายคุณปิ่มแพ
6: ้ถ้าจะเป็นจริงๆแล้วก
2: ็ฉันอนุญาตให้แกใช้ปืนได้เข้าใจไหม
5: ยูทันโนลิซ่ามาแล้วประชาชนผู้การสุดเจ้าจะไม่ได้หรอกถ้ามีแท็กซี่นะฉันจะโทรหาแกมาฉันยังมีขวานได้อยู่นะ
2: ฮัลโหล

0: أين؟
1: Dear Chief Officer, the moment you find me at the same time of Bangkok, falling into fire.
0: แจ้งหน่วยเก็บกู้ระเบิดทุกหน่วยให้ออกปฏิบัติการค้นหาระเบิดทั้งในห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานที่ทุกแห่งเดี๋ยวนี้เลย

0: 小姐，我到底该不该相信你？
1: นี่ที่ผมสั่งให้ไปตรวจตามโรงงานล้างตามชานเมืองเรื่องไปถึงไหนแล้วอะฮะด่วนเลยสิ
2: ฮัลโหล
1: เสี่ยวเจี้ยนอยู่ไหนกันแน่อะฮะแล้วตอนนี้แกมัวทำอะไรอยู่ฮะ
2: กงละฮะกงละฮะกงละฮะแกจะไหนอะฮะโอเค

0: first let me go! Let me go!
1: ，这下可好了，连最后一条线索也断了。不好意思，我本来想打他腿的，没想到打他心脏了。现在嫌疑没了，还有几分钟时间。
2: ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพบนายอู่คังกุลอดสังหารคุณแมวจากคำแถลงการของเจ้าหน้าที่นายอู่คังเป็นสมาชิกของแก๊งเรียกค่าไถ่แต่น่าเสียดายที่อู่คังขัดขืนระหว่างการจับกุมจึงถูกเจ้าหน้าที่ยิงวิสามันทำให้ได้ข้อมูลไม่มากนักตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสของตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไป
3: Why don't get Xiao Jian?
4: Cops were already there.
3: Go and get Xiao Jian. If you don't kill him, he will die. Remember, I give you everything, include your life.
4: Don't know where he is now.
3: It's your fucking head!
4: I'll get it done.
3: Bring your gun's body for me. Go!
5: Yes, boss.
3: Fuck! Fucking stupid!

0: the signal, boss.
1: 这个地方是沙迪尔的家。之前警方已经判定，绑匪的落脚点不在城里，应该在一个比较隐蔽的地方。那么从沙迪尔的家出发，一小时车程的范围内，哪些地方符合隐蔽条件？
2: 那只有东南或者南边的这片山林区。
3: จากข่าวที่เราได้รับจากซูตงเหอก็ทำให้บริเวณที่เราออกค้นหาเหลือ

0: พียงแค่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของป่าซึ่งจากการสืบทราบจากสายของเราเนี่ยบริเวณดังกล่าวมีคฤหาสน์ประมาณ10หลังแล้วก็มีโรงงานร้างอยู่ 7-8 แห่งซึ่งมันจะซับซ้อนมากๆแล้วถ้ามูยาเซฟูซ่อนตัวอยู่ที่นี่จริงนะเราก็ไม่น่าจะหามันได้ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง
1: ฉันคิดว่าเราควรไปเซฟดูไม่กี่วันมานี้อยู่ข้างไปที่ไหนมาบ้างฉันไม่สนว่าเขาอยู่ที่ไหนหรืออยู่โรงงานไหนฉันแค่อยากรู้ว่าวูคังตอนนี้ทำอะไรอยู่เราจะได้จำกัดขอบเขตการค้นหา
2: สามวันก่อนรถของวูคังขับออกจากเมืองไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้
3: 3วันก่อนเขาก็ขับไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้อีก2ครั้ง
4: ที่ตะวันออกเฉียงใต้มีคาลูกาซัมลอนน้องงานล้ำหลงหลังน้องในน้ำมีคาลูกาคงดูอยู่
0: แจ้งสายสืบของเราไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้พวกมันไหวตัวก็แล้วกันได้เวลาช่วยเหลือตัวประกันแล้วแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะเข้าไปในโรงงานให้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ทำให้ซูน่าได้รับอันตรายซึ่งมันไม่ง่ายเลย
5: Sorry พูดให้ดังกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ต้องลงเสียงตัว
4: ชูจิน
6: ผู้กำกับครับมีสายทันทัด
0: ฮัลโหลผมรู้ละพวกเราพบระเบิดที่มุยาไซฟูซ่อนไว้แล้วมันไม่ใช่ระเบิดที่อยู่ใต้ดินแต่มันเป็นระเบิดขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในท่อระบายน้ำอยู่หลายแห่ง

0: ำรวจและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ระเบิดเต็มที่แล้วแต่เรามีกำลังไม่พอปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันคงเป็นไปได้ยากแล้วภารกิจนี้ถ้าทำต่อไปเราคงจะล้มเหลว
1: คุณกลัวปฏิบัติการล้มเหลวกระทงแอนผมก็เสีย
0: มหมอไทยลืมไปแล้วเหรอว่าแกเป็นใคร
1: ผมเป็นตำรวจไม่สามารถทงให้คืนทุกข้าถ้าอย่างนั้นจะช่วยถ้าคุณไม่สำคัญฉันจะชัดเต้าหนึ่งของฉันสำคัญถ้าช่วยตัวประกันมีปัญหาฉันรับผิดชอบเองหัวหน้าเจฟลองต้องกู้สมศรีตรงเลย
0: แล้วนี่มองอะไรอยู่ฮะไปช่วยตัวประกันสิ
1: ข้าคุกคับ

0: 保护好苏娜！去哪里？我要去找小飞和老秦他们，我要带他们回家。
1: ！I think your father really miss you and he want to see you as the most.
0: 小熊，红哥他
2: ，Thank you.
0: 他，OK
1: 没？สำหรับแกผู้ไม่เคารพผู้บังคับบัญชา จบงานนี้ฉันโทษแกแน่แกไปหาเสี่ยวเจี้ยนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปเครื่องหาดมูซอเยฟูเอง
0: ครับ
1: ตามผมมา
0: ครับ
1: จะจุดตอนนี้ก็เจี้ยน